0: Bangkok's favourite international music station. Radio Thailand, FM 88.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
2: สัจการนิครนจึงได้กราบทูลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านพระสมณโคดมเพราะท่านพระสมณโคดมได้อบรมกายแล้วได้อบรมจิตแล้ว I have confidence

0: in Master Gautama. First, Master Gautama is developed in body and developed in mind. พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอคิเวสนะท่านนำวาจานี้มาพูดกระทบกระเทียบกับเราโดยแท้แต่เราจะบอกแก่ท่านว่าเมื่อใดเราโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตของเรานั้นจะถูกสุขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่หรือจะถูกทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่ Surely, Agivesana, your words are offensive and discourteous, but still I will answer you, since I shave the off my hair and beard, put on the yellow robe, and went forth from the home life into homelessness. It has not been possible for a rising pleasant feeling to invade my mind and remain, or for a rising painful feeling to invade my mind and remain. สัจจกนิครนจึงได้กราบทูลว่าก็สุขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพาจะครอบงำจิตตั้งอยู่หรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพาจะครอบงำจิตตั้งอยู่คงไม่ได้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมผู้เจริญโดยแท้ Has there never arisen in Master Gautama a feeling so pleasant that it could invade his mind and remain?Has there never arisen in Master Gautama a feeling so painful that it could invade his mind and remain? พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอคิเวสนะทำไมเวทนาทั้งสองจะไม่พึงมีแก่เราเราจะเล่าให้ฟังก็ครั้นก่อนการตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้มีความคิดขึ้นว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดดีแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยต่างที่ดีเราควรโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิด Why not, Agivesana? Here, before my enlightenment, while I was still only an unenlightened bodhisattva, thought household lifeis crowded and dusty. Life gone forth is wide open. It is not easy, while living in a home, to lead the holy life, utterly perfect and pure as a polished shell. Suppose I shave off my hair and beard, put on the yellow robe, and go forth from the home life into homelessness.
1: และได้ตรัสถึงพุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอรหัตตบทอคิเวสนะก็ในการต่อมาเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีเกศาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวดมีพระพักนองด้วยน้ำตาทรงกันแสงอยู่เราจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว Later, while still young, a black-haired young man, endowed with the blessing of youth, in the prime of life. Though my mother and father wished otherwise, and wept with tearful faces, I shaved off my hair and beard, put on the yellow robe, and went forth from the home life into homelessness. เมื่อกำหนดแล้วก็แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาต่างอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาราลดาบทกัลมะโคตแล้วกล่าวว่าท่านกัลมะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อาราลดาบทกัลมะโคตจึงได้กล่าวกล่าวว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมะนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมะที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นาน Having gone forth in search of what is wholesome, seeking the supreme state of sublime peace, I went to Alala.Karama, and say to him, Friend Karama, I want to lead the holy life in this Dhamma and discipline. Alala, Karama replied, The Venerable One may stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter upon and abide in it, realizing for himself through direct knowledge.His own teacher's doctrine. จากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมะนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะที่ปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวาทและเถรวาทได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอารละดาบทกัลมะโคตประกาศธรรมะนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่ท่านอรหัตตาบทกัลมะโคตยังรู้ยังเห็นธรรมะนี้ด้วยอย่างแน่นอน I soon quickly learned that Dhamma as far as mere lip reciting.And rehearsal of his teaching went, I could speak with knowledge and assurance, and I claim I know and see. And there were others who did likewise. I considered, it is not through mere faith alone that Alala Kalama declares, by realizing for myself with direct knowledge.I enter upon and abide in this Dhamma. Certainly, Alala Kalama abides knowing and seeing this Dhamma. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอราละดาบทแล้วถามว่าท่านกัลมะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เมื่อเราถามอย่างนี้อาราลดาบทกัลมะโคตจึงประกาศอากินจัญญายตนะสมบัติแก่เราเราก็คิดว่ามิใช่แต่อาราลดาบทกัลมะโคตเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามิใช่แต่อาราลดาบทกัลมะโคตเท่านั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะไม่ใช่แต่อารัตดาบทเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติไม่ใช่แต่อารัตดาบทเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิไม่ใช่แต่อารัตดาบทเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมะ ที่อารลักษดาบทกลมโคตประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ทำให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแหละอยู่ Then I went to Alala Kalama and asked him, Friend Kalama, in what way do you declare that by realizing for yourself with direct knowledge you enter upon and abide in this Dhamma? In reply, he declared the base of nothingness. I considered not only Alala Kalama as faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. I too have faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. Suppose I endeavor to realize the Dhamma that Alala Kalama declares he enters upon and abides in by realizing for himself the direct knowledge, I soon quickly entered upon and abided in that Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอารลาดาบทกลมโคตและถามว่าท่านกลมะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แช่งธรรมะนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออรหัตตาบทจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุเราประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แช่งด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าท่านกลมะแม้ข้าพเจ้าเองก็เข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ Then I went to Alala Kalama and asked him, Friend Kalama, is it in this way that you declare that you enter upon and abide in this Dhamma by realizing for yourself with direct knowledge? That is the way, friend. It is in this way, friend, that I also enter upon and abide in this Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. อรหัตจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นเดียวกับท่านเพราะข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองข้าพเจ้าก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองข้าพเจ้าทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดข้าพเจ้าก็ทราบธรรมนั้นเป็นนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้ It is a gain for us, friendIt is a great gain for us that we have such a venerable one for our companion in the holy life. So the Dhamma that I declared I enter upon and abide in by realizing for myself with direct knowledge is the Dhamma that you enter upon and abide in by realizing for yourself with direct knowledge.And the Dhamma that you enter upon and abide in by realizing for yourself with direct knowledge is the Dhamma that I declare I enter upon and abide in by realizing for myself with direct knowledge.
0: So you know the Dhamma that I know. And I know the Dhamma that you know. As I am, so you are. As you are, so I am. Come, friend, let us now lead this community together.
1: Kagivesana. Araladabot Kulamakot. ทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราก็ยกย่องเราผู้เป็นศิษย์ให้เสมอกับตนและบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพาน แต่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมนั้นจึงลาจากไปอกิเวสนะ
0: First, Alala Kalama, my teacher, placed me, his pupil, on an equal footing with himself and awarded me the highest honor. But it occurred to me, this Dhamma does not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to Nibbana, but only to reappearance in the base of nothingness. Not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left. Agivesabana, but only to reappearance in the base of nothingness. Not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left. Agivesabana, but only to reappearance in the base of nothingness. Not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left. Agivesanabana, but only to reappearance in the base of nothingness. Not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left. Agivesanabana, but only to reappearance in the base of nothingness. Not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left. Agivesanabana, but only to reappearance in the base of nothingness. Not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left. Agivesana, ถ้าว่าเรารู้เราเห็น
1: Still in search, Agivesana, of what is wholesome, seeking the supreme state, of sublime peace, I went to Uddhaka Ramaputta and said to him, Friend, I want to lead the holy life in this Dhamma and discipline. Uddhaka Ramaputta replied, The Venerable One may stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter upon and abide in it by himself, realizing through direct knowledge his own teacher's doctrine. I soon quickly learned that Dhamma, as far as mere lip reciting and rehearsal of his teaching went, I could speak with knowledge and assurance, and I claimed I know and see, and there were others who did likewise. อุทกาดาบทผู้รามบุตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นก็หาไม่ได้แต่อุทกาดาบทรามบุตรยังต้องรู้เห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอน
0: I considered it was not through mere faith alone that Rama declared
1: realizing for myself

with direct knowledge, I enter upon and abide in this Dhamma. Certainly, Rama abided, knowing and seeing this Dhamma. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกาดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมะนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราทำอย่างนี้อุทกาดาบทจึงประกาศถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแก่เรา Then I went to Uddhaka Brahmaputta and asked him, Friend, in what way did Rama declare that by realizing for himself with direct knowledge, he entered upon and abide in this Dhamma? In reply, Uddhaka Brahmaputta declared the base of neither perception nor non-perception. เราคิดว่ามิใช่แต่อุทกาดาบทเท่านั้นที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแม้เราก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่อุทกาดาบทประกาศแล้วว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ได้ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วอยู่ I considered not only Rama had faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom, I too have faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. Suppose I endeavor to realize the Dhamma that Rama declared he entered upon and abide in by realizing for himself with direct knowledge. So I soon quickly entered upon and abided in that Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกาดาบทบรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกาดาบทจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมะนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เหมือนกัน Then I went to Uddhaka Brahmaputta and asked him, Friend, was it in this way that Rama declared that he entered upon and abided in this Dhamma by realizing for himself with direct knowledge? That is the way, friend. It is in this way, friend, that I also enter upon and abide in this Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. อุทกดาบทจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้ารามะประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมะใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญารามะก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำธรรมนั้นให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
รามะทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมะใดรามะก็ทราบธรรมนั้นเป็นอันว่ารามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้ It is a gain for us, friend. It is a great gain for us that we have such a venerable one for our companion in the holy life. So the Dhamma that Rama declared, he entered upon and abided in by realizing for himself with direct knowledge. He is the Dhamma that you enter upon and abide in by realizing for yourself with direct knowledge. And the Dhamma that you enter upon and abide in by realizing for yourself with direct knowledge is the Dhamma that Rama declared he entered upon and abided in by realizing for himself with direct knowledge. So you know the Dhamma that Rama knew, and Rama knew the Dhamma that you know. As Rama was, so are you. As you are, so was Rama. Come, friend, now lead this community. Akivesana, Uttakadabhat Ramabhut, ทั้งที่เป็นเพื่อนพระมาจารีของเราก็ยังยกย่องเราไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมนั้นจึงลาไปอกิเวสนะ Thus Uttaka Ramaputta, my companion in the holy life, placed me in the position of a teacher and accorded me the highest honor. But it occurred to me, this Dhamma does not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to nibbana, but only to reappearance in the base of neither perception nor non-perception.เราจึงเข้าไปหาอาราละดาบทแล้วถามว่าท่านกัลมะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อาราละดาบทกัลมะโคตจึงประกาศอากินจัญญายตนะสมบัติแก่เราเราก็คิดว่ามิใช่แต่อาราดาบทกัลมะโคตเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามิใช่แต่อาราดาบทกัลมะโคตเท่านั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะมิใช่แต่อาราดาบทเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติมิใช่แต่อาราดาบทเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิมิใช่แต่อารลาดาบทเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่อารลาดาบทกลมโคตประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ทำให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแหละอยู่ Then I went to Alala Kalama and asked him, Friend Kalama, in what way do you declare that
by realizing for yourself with direct knowledge, you enter upon and abide in this Dhamma. In reply, he declared the base of nothingness. I considered not only Alala Kalama as faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. I too have faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. Suppose I endeavor to realize the Dhamma that Alala Kalama declares he enters upon and abides in by realizing for himself the direct knowledge. I soon quickly entered upon and abided in that Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอาราลาดาบทกลัมโคตรและถามว่าท่านกลัมะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แช่งธรรมะนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออาราลาดาบทจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุเราประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แช่งด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าท่านกัลมะแม้ข้าพเจ้าเองก็เข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ Then I went to Arala Kalama and asked him, Friend Kalama, is it in this way that you declare that you enter upon and abide in this Dhamma?By realizing for yourself with direct knowledge. That is the way, friend. It is in this way, friend, that I also enter upon and abide in this Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. อรหันต์จึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นเดียวกับท่านเพราะข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองข้าพเจ้าก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองข้าพเจ้าทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดข้าพเจ้าก็ทราบธรรมนั้นเป็นนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้ It is a gain for us, friend. It is a great gain for us that we have such a venerable one for our companion in the holy life. So the Dhamma that I declared I enter upon and abide in by realizing for myself with direct knowledge is the Dhamma that you enter upon and abide in by realizing for yourself with direct knowledge. And the Dhamma that you enter upon and abide in by realizing for yourself with direct knowledge is the Dhamma that I declare I enter upon and abide in by realizing for myself with direct knowledge.So you know the Dhamma that I know, and I know the Dhamma that you know. As I am, so you are. As you are, so I am. Come, friend, let us now lead this community together. Kagivesana, Arala Dabot Kulamakot, ทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราก็ยกย่องเราผู้เป็นศิษย์ให้เสมอกับตน
และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อนายธรรมนั้นจึงลาจากไป I'll give you a First, Alala Kalama, my teacher, placed me, his pupil, on an equal footing with himself, and awarded me the highest honor. But it occurred to me, this Dhamma does not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to Nibbana, but only to reappearance in the base of nothingness. Not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left.อกิเวสนะเรานั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางนั้นประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกะดาบทผู้รามบุตรแล้วกล่าวว่าท่านรามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมะแห่งนี้อุทกะดาบทรามบุตรจึงกล่าวกล่าวว่าเชิญท่านอยู่ก่อนเถิดธรรมะนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมะที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมะนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วเวลาปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวยานวาทและเถรวาทได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบว่าเรารู้เราเห็น Still in search, Agivesana, of what is wholesome, seeking the supreme state of sublime peace, I went to Uddhaka Ramaputta.And say to him, Friend, I want to lead the holy life in this Dhamma and discipline. Uddhaka Ramaputta replied, The Venerable One may stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter upon and abide in it by himself, realizing through direct knowledge his own teacher's doctrine.I soon quickly learned that Dhamma, as far as mere lip reciting and rehearsal of his teaching went, I could speak with knowledge and assurance, and I claimed I know and see, and there were others who did likewise. เราจึงคิดว่าอุทกดาบทผู้รามบุตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งซึ่งธรรมนั้นก็หาไม่ได้แต่อุทกะดาบทรามบุตรยังต้องรู้เห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอน I considered it was not through mere faith alone that Rama declared realizing for myself with direct knowledge.I enter upon and abide in this Dhamma. Certainly, Rama abided, knowing and seeing this Dhamma. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เมื่อเราทำอย่างนี้อุทกดาบทจึงประกาศถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
Samabat Garao. Then I went to Udaka Brahmaputta and asked him, Friend, in what way did Rama declare that by realizing for himself with direct knowledge, he entered upon and abide in this Dhamma? In reply, Udaka Brahmaputta declared the base of neither perception nor non-perception. เราคิดว่ามิใช่แต่อุทกาดาบทเท่านั้นที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแม้เราก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่อุทกาดาบทประกาศแล้วว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ได้ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วอยู่ I considered not only Rama had faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. I too have faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. Suppose I endeavor to realize the Dhamma that Rama declared he entered upon and abide in by realizing for himself with direct knowledge. So I soon quickly entered upon and abided in that Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกาดาบทบรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกาดาบทจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญายิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เหมือนกัน Then I went to Udaka Brahmaputta and asked him, Friend, was it in this way that Rama declared that he entered upon and abided in this Dhamma by realizing for himself with direct knowledge? That is the way, friend. It is in this way, friend, that I also enter upon and abide in this Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. อุทกะดาบทจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านพระข้าพเจ้ารามะประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมะใดด้วยปัญญายิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมะใดด้วยปัญญารามะก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำธรรมะนั้นให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองรามะทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมะใดรามะก็ทราบธรรมนั้นเป็นนั้นว่ารามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้ It is a gain for us, friend. It is a great gain for us that we have such a venerable one for our companion in the holy life. So the Dhamma that Rama declared
he entered upon and abided in by realizing for himself with direct knowledge. He is the Dhamma that you enter upon and abide in by realizing for yourself with direct knowledge. And the Dhamma that you enter upon and abide in by realizing for yourself with direct knowledge is the Dhamma that Rama declared he entered upon and abided in by realizing for himself with direct knowledge. So you know the Dhamma that Rama knew, and Rama knew the Dhamma that you know. As Rama was, so are you. As you are, so was Rama. Come, friend, now lead this community. Akivesana Uttaka Dabot Ramabut Tangtipinpunpramacharikongrao ก็ยังยกย่องเราไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพาน แต่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมนั้นจึงลาไปอกิเวสนะ Thus, Uttaka Ramabhutta, my companion in the holy life, placed me in the position of a teacher and accorded me the highest honor. But it occurred to me, this Dhamma does not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to Nibbana, but only to reappearance in the base of neither perception nor non-perception. Not being satisfied with that Dhamma, disappointed with it, I left. Akivesana เรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคธโดยลำดับได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ได้เห็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีราป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบเราจึงคิดว่าภูมิประเทศเป็นที่น่ารื่นรมมีราป่าน่าเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสาย มีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียรเราจึงนั่งอยู่ณที่นั้นด้วยคิดว่าที่นี่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร Still in search, Agivesana, of what is wholesome, seeking the supreme state of sublime peace. I wandered by stages through the Makatan country until eventually I arrived at Uruvela, at Senanigama. There I saw an agreeable piece of ground, a delightful grove, with a clear flowing river, with pleasant smooth banks, and nearby a village for alms resort. I considered, this is an agreeable piece of ground. This is a delightful grove, with clear flowing river, with pleasant smooth banks, and nearby a village for alms resort. This will serve for the striving
of a clansman intent on striving. And I sat down there, thinking, these will serve for striving. Agivesana, Kranan, Upama Samka, Anna Satan Yang Ying, Sung Ram Maker Digin Magon, Nai Brakot Yarao. คือเปรียบเหมือนไม้สดมียางที่แช่อยู่ในน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนอากิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งแช่อยู่ในน้ำมาทำไม้สีไฟแล้ว สีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมก็นั้นไม่ได้เลยท่านพระกระดมเพราะว่าไม้สดนั้นมียางทั้งแช่อยู่ในน้ำบุรุษนั้นก็จะมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่า Now, these three similes occurred to me spontaneously, never heard before. Suppose there were a wet, sappy piece of wood lying in water, and a man came with an upper fire stick, thinking, I shall light a fire, I shall produce heat. What do you think, Agivesana? Could that man light a fire and produce heat by taking the upper fire stick and rubbing it against the wet, sappy piece of wood lying in the water? No, Master Gotama. Because it is a wet, sappy piece of wood, and it is lying in water. Eventually, the man would reap only weariness and disappointment. Agivesana, ก็นั้นก็อย่างนั้นเหมือนกัน. Savana, หรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง. กายและจิตยังไม่หลีกออกจากกามยังมีความพอใจความรักใคร่ความหลงความกระหายและความกระวนกระวายในกามทั้งหลายยังไม่ได้ละและไม่ได้ระงับอย่างเด็ดขาดในภายในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นแม้เสวยทุกขเวทนาที่กล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมแม้ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งหยาบเป็นร้อนซึ่งเกิดเพราะความเพียรก็เป็นผู้ไม่ควรแก่การรู้การเห็นและการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมนี้เป็นอุปมาข้อที่หนึ่ง ก็น่าสะใจอย่างยิ่งซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแก่เรา So too, Agivesana, as to those recluses and Brahmins who still do not leave bodily withdrawn from sensual pleasures and whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever for sensual pleasures has not been fully abandoned and suppressed internally. Even if those good recluses and Brahmins feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, they are incapable of knowledge and vision and supreme enlightenment. And even if those good recluses and Brahmins do not feel painful, racking, piercing feeling due to exertion, they are incapable of knowledge and vision and supreme enlightenment. This was the first simile that occurred to me spontaneously, never heard before. Agivesana, เปรียบเหมือนไม้สดมียาง ที่วางอยู่บนบกห่างจากน้ำบุรุษนำไม้นั้นมาทำไม้สีไฟด้วยหวังว่า
เราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นอกิเวสนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นนำไม้สดที่มียางซึ่งวางอยู่บนบกห่างจากน้ำมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เกิดไฟเกิดความร้อนขึ้น

0: produce heat.
1: What do you think, Agivesana? Could a man light a fire and produce heat by taking the upper fire stick and rubbing it against the wet sappy piece of wood lying on dry land, far from water?
0: No, Master Kadama.
1: Because it is a wet sappy piece of wood, even though it is lying on dry land.
2: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี